0: shopping with Shemaine in Miami.
1: Material girl.
0: Chanel's and pearls.
2: ลีจังจังจังอายุวันนี้พี่สาวที่ใส่ของหน่อยนะคะเด็กโบราณค่ะต้องใส่ทีละนิดนะคะทีละนิดทีละนิดเด็กแบ่งกันนะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆวางลงนะคะแล้วก็จ้าพี่สาวที่ใส่เด็กโบราณนะคะทรงผมนี้ใจในฉันเปลี่ยน